0: แบงอาจัวลองเซอร์กะปาลีแทกลองหลอกโลทองกิติยาลามจีนีเดตเป็นริโจบางอานิงดุปิกอันโลอาเททองอพันริโจจิงฮอนปิกลาซอนซีทองนอกเบจันตาปูริโจลองรอนาปินโบเกมันดูนาฮดเมทังการบียาคายอพันโจมังอาตุมลาเป็นกะเปรกกะเปรกอาคายอาตุมกะเชเนกกะโฮโลเป็นกิสุงเกบอยาฮุดมาจองดุนโลลาเป็นการบีเป็นโจมังอังบองอิงซัมจินเป็นแรงดอกแรงนี้โดลองโลทองทีเทอพรังกิเคลมกิดามอากัมอโมนนพุตาการบีอลองรีอาดังอาซิมาบอดโดโอลังลาไฮอาซิมาบอดเกปินีการบีอาพูร์กิโมซีนักเจมานโล
1: Tirima kaya jai mek ang deng along pen, non het nang li tum kareng rong par pia hin pen thong nok bia kaya puthak lam jir ke than, arjuik long tang lo. Lake Akashwani Tipu. Adun tu,